มาพริยาดระปริมวันทีนีอัดดาวเสดเดวประคาชนหาระหะวิเศษเณมสุดดูสุวิเศษเหาระหะดิเวียนพระดานเทมาวักแหดีตาปิตะกันนัตพุลวังวันนีสวามินวันเสมีขาเลตุลวิเศษเณมอาดิฮัตมีกับผลดายตเวกัตอภวะขันธ์วันเนวะไกอภวะวัตมานีเบหวินบาวิทักการณ์วัชนะเด็กขักทำไมเมื่อพัลดาอิทเวหาดานัตมกชินทนีบุหวิตะอัดสมาจเอบาวิทักการณ์ลับันเนหุเด็กบาวติกะลาวกิกะทะเลกะวัดสวามินวันเสอัปต์อบิโยกครานเนเมลาวกิกะบาวติกะทะเลตเอหากีทาวคาลิกเดียกนั้นว่าสดาคาลิกเดียกดิคัตมารันดาพาวตินะเดียกเครหีอัปวะยมุครานนทัยอันนี้สัตว์ไม่สวามินมหันเสพาวตินะพัลยักแกนะจวบตุมากิสุวิเศษพาลสเวนิภาริเชเดดาสเวนิวากันที่อภิธรรมประคาศครานนี้อุนวันเสกีนว่าโอบมาทรากัตเตนะทมามะโอบทรากัตเคลิมีเอสิกเลอบกุศบุหูพัลดารันพินิสัตภาวตินพัลดารันพินิสัตมามันเอวติกีนว่าบุหูพัลสหาภาวตินเมลโลเกตพามนักนวีเอโลเกตัตภาวตินพัลดารันเนตสวามินวันเซอภเวขันดเวนว่าเฮ้บัยเอเซพัลนดารันอายตสิดเวนเดเกนทำไมอาเดสุดดูสวิเศษเซอปิตมาตักกระเด็นนี่อุณหภูมิอุปมาวักวดารมินเขียนว่าเอกมินิเซกีที่อาโอ้โหที่มิดิวัตตาติบุนาเอมิดิวัตเตอัติกากาสัตติบุนาพุราอาวุธุติตุนักติเสมเมอุยานีไอติการยานว่าพัลหอยันนัตเกษตรเกดียักหอยันนัตมุขดเวนเนอาวุธุตุนักติเสโอ้โหที่พัลเลเบนเนเนอีทพัสเมอุยังกัววะอามัตลาเขียนว่าเมกะขับพลดานได้ที่เวดักเนพัลนุดารันกะหักมหาพลวัตัดบารักเอนิสามิกขับเปลดานนติเกล่าอีตปัสยาปิดานว่าเมื่ออุยานโกวาเมดิฮัตเวลาทาวะอาวุธดักอิลลกันว่าปูรดาลาวัตุรดาลาศัสริกะครลาพัลดารันนติอีดัสฮัลสานนติเมื่อพิลิบันเดวาปิปัสเซกตาเครมุเอวาเกมเมื่ออุปมาวะแกนเมนีครัดดีมัตสวามินวันเซกีทวัตวัชเนียกสิทธิยักมาทักคุณาเมื่ออัตติกากาสักสัมบันธวมสุดโอลูกตุมาอุณหันเสกสุวิเศษเสดหัตุนเวนีปาริเชเดหายเวนีวากันที่สิทธ์อัปเตสมาเวนมาตุมาเกสุวิเศษเสกลุสเวนีปาริเชเดดลุสเวนีวากันที่อัปเตเมื่อเสพประคาศครนว่าเบตานีพะหุกรกันเนสวามินวันเสเจรุสเซลเมทยาดดีอุณหภูมิเซตบดีกินีเนาะเอตโกตุอุณหภูมิเซอัตติกากาสักดักินเนาะเมอัตติกากาสลังกัตอุณหภูมิเซกามังครันเนาะเกดียาขันนัตพุลวังเวโดยิเคลาโคลปิริลติบุนัตโคลติบุนัตพัลันเอติกาสักอุณหภูมิเซเดกลักินเนาะมินอิดริเอตขวดาวัตคิสิมะเคนิกเมกาสินพัลบุคติโนวิดิตวายเคลาอุณหภูมิเมกาเซตสาปครนว่ามุขเดเวนเนพหุเวนดานวตัตสราวกีนสามกเมพาริกามันครัดดิสราวกีดักินว่าสหมุลิมเมกะหาเมริลาวิเอลิลากิฮิลลาเพรมันเตนีมัตเตเมกเคียวัดดีปุริชักิเทยักพริฮิลิกาวักอาวาเอทมัยเมตนดีเขียนว่าเอดาเอกาเฮคนละนติบุเนมโนนิสัตเอออัตติกาวาเรโนบุนุเบวินิเคลาเพื่อดิลิวมะเอวัชเนย์ประคาศครนว่าเอออัตติกาวาเรนัตินิสัตทำไมทัลพัลเนนเดรุเอนามุตสวามินมหาศาสดาร์นเดียกคลาดโอเคียนชักิตยักมันธรรมตูนา
මම යාඥාව තුල ස්වාමින් වහන්සේගෙන්ම විමසුවා හරියට ඒ දවසේ ඇතුළතින්ම ලස්සන අත්දැකීමක් මට ලැබුණා. ඒ තමයි ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනේ තුලින්ම එනම් සුදු පාවුලතුමාගේ පොතේ තිමති වරුන්ට ලියු හසුනේ දෙවෙනි හසුනේ හතරවෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි වගන්තියේ මම මේ වචන කියෙව්වා. දේව වචනය දේශනා කරන්න කලටත් අකලටත් දේශනා කරන්න කලටත් අකලටත් එහි නිරතවන්න කියලා. එතකොට මෙතන ඒ ප්‍රශ්නයට මගේ මනසේ මතුවන ඒ සැකයට පිළිතුරක් උන්වහන්සේ දෙනවා. කලටත් අකලටත් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයේ නිරත වෙන්නට ඕන. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මෙනෙහි කරන්නට, උන්වහන්සේගේ වචනේ ජීවත් වෙන්නට, උන්වහන්සේගේ වචනේ ජීවත් කරවන්නට අන්නයට උගන්වන්නට අපි මේ අපගේ කාලයේ ශ්‍රමය අපගේ හැකියාවන් ආයෝජනය